0: 怎么回事？女儿呢？两份叉烧饭，200块，谢谢。这边一共是400块。请慢走。
1: น้องสาว。
0: รับอะไรเพิ่มไหมคะ
1: เดี๋ยวเราให้เพื่อนคุยหน่อยเนาะฉันดูไม่เป็นนะกินหน่อยนะนานทีกินหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวไม่จ้า

0: 阿Sir，
1: 哎，ผู้กำกับบอกว่าของล็อตเนี่ยเป็นของมุคุณทำไปตามหน้าที่ก็พอแล้วข้ามรู้สายมุคุณอ่ะอยู่ไหน
2: ไปดิไปเลย
1: นาย
2: เชิญไป
1: นายตอนเย็นอยากกินอะไรอ่ะ
2: วิชัย
1: ฮะ
2: มึงเฮ้ยมึงวิชัย
1: แม่งเฮ้ย
2: ไอ้

0: างนี้ครับ
1: ท่านรัฐาครับนี่คือสิ่งพุ่มกับอันเพยกำชับให้ผมนำมาคืนให้ได้ส่วนนี้คือข้อมูลลูกชายของท่านประธานมู่ขุนชื่อซาหวังตัวเขาอยู่ต่างประเทศใช้เวลาในการตรวจสอบนานไปหน่อยต้องขออภัยด้วยครับ
2: ฝากพอว่าทุกวันเลยครับ
1: ขอบคุณครับผมขอตัวนะครับ
3: ทุกอย่างเป็นปกติดีครับท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
2: คุณเซิง人已经找到了
4: 在哪里啊
2: 在地上资料和 DNA 对比都没问题他的名字叫沙王
4: 好啊终于找到了从他出生到现在我连他一面都没有见一晃四十多年了我真的很对不起他们母子和他把他给我带回来
2: 宽叔以你的身体状况你要做好心理准备沙瓦是个极度危险的重刑犯目前被关押在非常最混乱的监狱那里没有技术没有法律每一个罪犯都是承受饥饿的存在。沙旺十岁那年，他母亲病重去世，他流落街头，加入了帮派。19岁，他成了帮派的头目。

0: 刚刚是逼不得已我才动手的。我没想过文代会派人下沙旺，我派的人也都死了。我的为人你清楚，如果坤叔要怪我，我无话可说，全凭坤叔处置。
1: 我明白，我明白，野心太大呢，对谁都不是件好事。何大，集团的未来还要靠你，你在高位啊，以后做事呢要有分寸。
0: 嗯，知道了。
1: 在我的心里，其实你和沙旺，你们两个都是我最亲的人。咱没登看海看得上你口子东米安的来口子没
0: 知道了。我先回去
2: 了。
3: 好困
4: ผลตรวจ DNA ครับท่าน
1: โอ้ดันวันสูงไอ้ลันยาคอนพอมทุกคนที่มาในวันนี้หาทุกคนได้สาที่ได้ที่สุดขอทางให้ผมได้เจอLu Chai Thi Hai Bai Sao Wang Sao Wang Phang Chai Yai Mai Yo Thi Mong Ma Do Pai Ni Kho Hai Thu Khun Nia Lu Lai Kho Hai Mong Ma Mong Ka t